ยังไงเนี่ยวิบากยังไงมิเลียเส้นอาชีพเอ๊ะเดี๋ยวมีด้วยเป็นอาชีพด้วยลูกอาศัยวิบากยังไงเล่าบทที่งาพิจดงเลยเล่าบทที่งาพิจดงเลย

น้าเอตาสบายนำเอ่ยเสบอานนำบ่เซนแต่ก้าเตอาสบายนำเอ่ยเสบอานนำเอแต่ก้าเตอาสบายนำหิมะนาวเกิดเอ่ยเสบอานนำสบายแต่ก้าเตอาสบายนำ